0: meter-long piles simply couldn't hold the solar panels here, so they had to find another solution.
1: 这就是我们的卯绳，两根卯绳呢在下边会集成一个，然后下边复古墩的一个水泥块，给它固定在一个位置。การใช้งานมาของระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับในสามปีที่ผ่านมานี่เองก็นะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดหรือดีไซน์ที่เราได้มีการออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะไว้นะครับก็ถือว่า
2: Meter is normal, no problem.
1: เป็นบริษัทหนึ่งที่มีคุณภาพในการเข้ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยครับ
0: The floating solar panels are now providing abundant electricity for the entire region. But that power still needs to reach the people who need it most.
3: สวัสดีครับทุกคน
4: 让他们猜一猜，现在单块光伏板最大的有多少瓦？
5: 650。
4: 嗯，还有吗？啊，750。
6: 750。
7: 850。
8: 说的非常正确。
6: OK。
0: At this solar-powered school, students are very familiar with photovoltaics.
9: โรงเรียนของเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์เพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาตเริ่มสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลที่ให้ฟรีมันไม่มีรายได้อื่นเข้ามาเขาไม่ให้เก็บค่าเทอมนักเรียนเพราะเราไม่ให้เก็บค่าเทอมเราก็
0: During breaks from his spiritual practice, the master started his own exploration. The abundant sunshine in Ubon Ratchathani inspired him.
10: เริ่มแรกจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำแล้วมันมีความสุขเพราะว่าเราได้รู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเราทำเครื่องมือวัดแรงดันได้เรามาทำการวัดมันเป็นเอาทฤษฎีมา
11: ต้นนี้แสงหลอดได้แสงพระอาทิตย์เนี่ยให้พืชพันธุ์เกิดได้
0: The children can study without worrying about power outages. And life is no longer interrupted by blackouts. The school also saves a lot on electricity, which helps it run more efficiently. From the tidal flats in Zhujiang to the reservoir in Ubon Ratchathani, electric power flows in a cycle between light and water, traveling across mountains and seas, and lighting up a shared future for all. Chen Guangwei's Ocean No. 1 plant has been completed and is now in operation.
12: 我们本质就捡垃圾嘛，你说我们把垃圾捡到联合国地球卫士奖，我觉得也很光荣啊，对吧？
0: Once again, it's time for Guo Wenbiao to put on a new uniform. Perhaps one day he really will spend his later years on that pristine little island.